นะฮะ

0: and I'll just put it
1: All right.

ตัวละจะเอาบัตร

No, bye. Ya di dong. Tanya. Tanya. Ayo. Pak. Saya siap. Anak. Kenapa?

0: เป็นเรื่อง
1: เป็นไง

ด้วยพระพิณเลือกอ่าได้นะ

มขึ้นประมาณหนึ่งให้ดูแลเองเพราะนั้นทำไมจริงๆถ้าลงเปลี่ยนเรื่อยๆไม่ค้นความสุขว่าจริงๆต้องช่วงเวลาก็ต้องว่าไปนะคนนี้แล้วก็ส่วนด้วยก็ต้องสองฝั่งก็เลยงานก็แจกก็นี้เริ่มก็จะเป็นแล้วก็ต่างเป็นออโต้หมดทำนอนสามทำไมในวันมันไม่มากขึ้นแล้วถามว่าแล้วกิจที่นี่อยากทำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่โควิดเนี่ยแบบนี้มาสักก็เพราะว่าต้องลดต้องซื้อต้องซื้อที่ไหนผมคิดว่าเรื่องสัมมาการที่เป็นบ้านคือ

0: ปรับตัวอะไรก็ด้วยกันมานะแล้วก็ตัวนี้แนวคิดเป็นที่แซวถึงตอนเย็นด้วยก็แม่ไปทำจำคือเด็กมากมันพี่เอาไปวันจะสุกงง
1: ครับผม
0: แม่บ้านนี่คือสวยจริงเนาะ
1: ครับ
0: มากสวยมากนะครับแล้วนี่แหละตอนนี้นี่กำลังนี้เล่ามันนี่แล้วด้วยก็บอกน้ำไปได้ได้นะคะก็คือจับเกิดตัวแล้วเริ่มมารับงานแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ครับค่ะ
1: หน้าตาดีเลยพี
0: ่หน้าตาจุกเลยอ่ะน้องเห็นภาพได้ถึงโอ้โหเจ็ดสิบปีเลย
1: เออดูเลยก็ไม่
0: สวยนะก็คุณแม่ก็ทำมาก็ว่าก็บอกพ่อแม่เจ็บเกินพูดนะคุณบอกว่าน่าจะมีความเจ็บปวดแต่แม่บอกว่าไม่ลูกอะเจ็บก็บอกถ้าอยู่ความเจ็บนั้นได้โอเคมากสุขแข็งแรงสุขภาพเขาดีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงแม่ประมาณนั้นค่ะค่ะเป็นตัวอย่างเนาะของบันเทิงชีวิตแบบง่ายก็ได้เนาะ
1: ครับครับครับพอดูถ้ามากีฬาสักนิดนึงนะมันมีเรื่องร้อนร้อนในวงการฟุตบอลอย่างทีมเรอัลมาดริดปกติแล้วในทีมเวลาซ้อมกันนะเลาะสนุกสนานนะเวลาเราดูกีฬามันออกมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในแคมป์ของเรอัลมาดริดเนี่ยมันมีข่าวว่านักเตะของคนของทีมในสโมสรเป็นกองกลางทั้งคู่เขาทะเลาะกันในขณะเราจนถึงเข้าห้องแต่งตัวก็ยังคงมีเรื่องมีราวกันนะฮะจนมีเตะคนหนึ่งเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกถูกนำส่งโรงพยาบาลโอ้แล้วเป็นเตะตัวเก่งระดับโลกกันด้วยนะครับนะมีรายงานว่าเดริโก้บาเวเด้นะครับนี่เป็นกองกลางนะของทีมนะครับคนนี้ต้องเข้าโรง
0: พยาบาล
1: มีบาดแผลที่ศีรษะนะครับเห็นบอกว่าหัวเนี่ยล้มกระแทกพื้นอันนี้เป็นรายงานข่าวนะจากสื่อสเปนมาเก็ตนะครับเขารายงานคงเขาคงมีสายอะไรอยู่ในนั้นแล้วห้องตัวนักเตะเข้าไปไม่ได้เนาะมีแต่สตาฟมีแต่เตะนี่แหละนะครับเออก็มีเรื่องกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชัวร์นี่นะครับเตะหูเศษนะฮะก็เป็นกองกลางเขาบอกทั้งคู่เนี่ยเริ่มจากตอนฝึกซ้อมเนี่ยมีการเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงชัวร์เมนี่ครับเหมือนไปสกัดเบาเต้นะต่างๆก็ไม่ฟิลขาดเขาเสร็จคำโทษของเพื่อนร่วมทีมหลังจากนั้นก็ต่อมีการไปเอาคืนกันบาเวเด้ก็เข้าเสียบสกัดนะชัวร์เมนี่เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นผู้จัดการทีมให้ทั้งสองหยุดกันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาปรากฏว่าความบาดหมางก็ยังมีต่อเนื่องนะครับทั้งคู่ยังไม่โอเข้าไปในห้องตัวนะซ้อมเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมพยายามมาห้ามคู่เนี่ยนะครับเกิดการปะกันขึ้นถึงขนาดลงไม้ลงกันอ่ะหรือไม่ค่อยเห็นเดียวกันจะอารมณ์ทั้งต่อเนื่องไปแบบนี้เข้าไปถึงห้องตัวแล้วซัดกันต่อนะฮะไอ้ไงข่าวไม่ว่าที่ทำอะไรทำมีแต่บอกว่าผลลัพธ์ของเรื่องนี้คือได้ล้มหัวกระแทกถึงหัวแท้ถึงตัวส่งลงก็เห็นว่าสอนิตจะมีบงโทษนะครับออกมานะว่าจะเป็นอย่างไร คือยอมรับว่าซิมบลิตเนี่ยเขาซูเปอร์สตาร์เยอะจริงๆนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยไม่มีความสำเร็จถ้วยไหนเลยฟอนลีก็โดนบาร์เซโลน่าทิ้งห่างไปไม่ได้แชมป์แน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวบอลถ้วยใหญ่เขาคว้ามาก็ตกรอบแล้วนะครับก็เลยเขาเลยวิตกโอนแตกแบบนี้หน้าก่อนแค่กันโดดเด็กเอ็มบัปเป้วินิซูจูเนียบัสก็ว่าบทจะลงยังไงสำหรับเตรียมนะครับโอ้ย
0: คือไม่ได้เป็นอะไรนะ
1: ทีมเดียวกัน
0: อะไรกันอะไรเป็นการเขาไม่อะไรใช่ไหม
1: ก็เคลียร์ไม่ลงยังไม่ลงตัวห้ามดูเลยการทีมห้าม
0: ไม่อยู
1: ่ที่อดีตนักของอดีตนะครับเป็นอยู่ในสโมสรประกอบเพื่อโพสต์เอาละคือติดมันก็เป็นเบาๆเรื่องอย่างนี้เนาะโอ้ถ้าถึงขนาดเสียบจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเสียบจะว่าซ้อมจะ
0: ครับก็ยากไหมต่อไป
1: นั่นแหละสิแล้วเดี๋ยวจะแล้วมันจะเล่นด้วยมันต้องมีการมาตัดใจยิงแล้วเนี่ยต้องมีทีคนใดคนที่ตัดสินใจย้าย
0: ทุกเรื่องอาทิตย์นะ
1: คร
0: ับอะไร
1: กันอยู่ก็พอพร้อม
0: ไม่ใช่
1: ครับผม
0: อันของบอลโลกนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดคนนี้ก็รอคอยนี่จะยังการทอดสดที่รัฐแคนาดาเม็กซิโก3ไม่เข้ามาเนาะที่จะเตะกันในเดือนหน้าใช่ไหม
1: นะที่ผมไม่ดูไหนนะ
0: เนี่ยเขามีใส่เสื้อผ้าหน้าเนี่ยที่ยังเนี่ยจะไม่นะความร่วมมือเพราะว่าตัวเองไม่ใส่จะจะไปทำที่เอกชนเลยเนี่ยถ้านั้นบอกว่าถ่ายทอดมาถ้าถ่ายทอดบอลโลกในประเทศไทยที่1,100นะคะทั้งโลก
1: โอ้โหครับ
0: 1,500ล้านสมบัติในประเทศอินเดีย2มีประชากรที่สุดในโลกเนี่ยมันนะเป็นเนี่ยเป็นอันดับ2โลกพันล้านกันซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเชื่อว่าฟีฟ่าต้องขายให้อินเดีย 3,200 ล้านสำหรับการถ่ายทอดสดแต่อินเดียบอกว่าโอ้ยจ่ายไม่นาย 3,200 ล้านขอ100ล้านได้ไหมแต่ว่า
1: โอ้ต่อหูจังเลยอ่ะ
0: อินเดียต่อรองขอจ่ายแค่140ล้านกฎว่าฟีฟ่าก็เงียบตาเฉยไม่ฟีฟ่าพอหรือพอทั้งประเทศยังไม่ซื้อกับไทยนี่แหละค่ะ
1: คือรัฐบาลซื้อต้องดูเอกเขาเนาะ
0: ใช่อินเดีย
1: ครับคุณบอลโลกครับ
0: กีฬาทุก
1: อะไรในทางมันจะต่างกันหนึ่งว่าฟุตบอลโลกเนี่ยนะเขาจะกดมัดแล้วก็คือเอกชนสามารถที่จะซื้อแล้วไปบริหารเองได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศจะมันติดกฎนี่นะติดกฎนี้เนี่ยเอกชนสามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาขายการดูกล่องอะไรอย่างนี้ได้นะครับรัฐบาลก็ต้องรับภาระไปแต่ปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะค่ายไหน AS Mono หรือว่ามีค่าย True อะไรก็เนี่ยนะถ้าเขาสนใจเนี่ยสามารถที่จะซื้อสิทธิ์แล้วก็มาเก็บดูกับเราได
0: ้หลัง
1: จะมาเก็บค่าดูคนไทยก็ได้รัฐบาลจะไม่ ไม่ออกเงินก้อนนี้ให้นะสมมติบอก1,000 ล้านเนี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวพี่สีคนปู่คนพี่สีคนดูก็ได้ชีวิตได้ว่าจะต้องมาทั้งดู
0: ทำเอาเออทำสรุปเขาเนี่ย
1: แล้วจะรู้สึกไหมล่ะว่าเอา1,000 ล้านมาทำมาดูมาซื้อฟุตบอลเนี่ย1,000 ล้านบาท
0: ใช่ใช่
1: จะมีคนกลุ่มที่รู้สึกว่า
0: 500 ล้านด้วย
1: งบประมาณประเทศมาซื้อฟุตบอลโลกด้วย
0: ค่ะ
1: ให้คนดูด้วย
0: 1,500 ล้านมีต่อได้เหมือนจะต่อราคาแบบ
1: จะมาต่อดูแหละยื้อไปประเทศเราถึงชอบยื้อไปจนแต่ว่าวันท้ายๆเพื่อราคา
0: เพื่อให้ลดเดี๋ยวใครก็เพิ่มเนี่ยเป็นไงอ่ะอีก1 เดือนจะวันต้องเตะเสร็จนาเพราะฉะนั้นต่อมาซื้อ
1: ทันอยู่แล้วเนาะใช่ก็บอกว่าเลือกดูว่าถ้าเราเสียรายเดือนคนละ300อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: สามจากเหตุที่เขาซื้อเป็นหลีกมาแล้วให้เราดูนะอันนั้นถ้าดูการเราเสีย3อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ทัวร์เราเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเสีย300ไหวไหมล่ะคนดูผมว่าก็เขาก็เสียนะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะงบประมาณประเทศ
0: ก็ลองดูนะยังอยู่สักอีกกว่า
1: ดูแต่ถ้าต้องประกาศว่าไงใครก็ได้ดูรอดูแล้วปากว่าเอกชนยังไง
0: จะใครเป็นเจ้าภาพนะครับ

0: ีครับแล้ว
1: ก็ทางคุณเองก็พูดทันทีนะคะว่าก็ไปขอบคุณประธานที่ฟิลิปปินส์นั่นแหละว่าที่แสดงความจริงใจการประชุมแล้วก็ชมประธานที่ฟิลิปปินส์อยู่สักพักหนึ่งได้พูดถึงนี่แหละค่ะนะคือถึงกลับมาเดินหน้าไปความร่วมมืออยู่ระหว่างไอคิชาก็คือเซนต์กับดีดีทีด้วยนะคะบอกว่าชาชมเป็นการเรียนคุณสักเรียนสำหรับการแสดงด้วยความร่วมมือนึงนะแล้วก็ที่อีกแบบหนึ่งประกาศการต่อปริญญาแล้วก็ถือว่าแฟนขนาดที่สาเปลี่ยนแปลงหรือพยุดทำหลังไม่ทำเรียกการพันธุ์ผมแล้วก็ทวนทันทีเฉพาะข้อที่สามไม่ขอรับผิดชอบปฏิบัติตกลงยึดสัมปชัญญะนี้สำคัญยิ่งในยุติการบังคับในพื้นที่และประกาศว่าหลักอธิบายในตัวนายพักอดีตเดินประเทศจากอาการลบกฎหมายและเหตุก่อนจนดีดก็ถึงจะความว่าถูกพิธีต่อคือเป็นเนาะ

0: เปลี่ยนไปว่าเป็นที่คือแล้วพอไปที่เนี้ยจนมันแต่ว่าแล้วพร้อมจะต่อไปจะเพื่อนและอยู่กันตลอดแล้ว
1: เ
0: นี้ย
1: ตัวท่านเองก็เป็นคนที่บางทีก็อยู่ตอนนั้นพอตัวเองบอกเน
0: ี่ยมา
1: ตอนนั้นเขาว่าตาตาเด็กตาเด็ก
0: ประชาคมไปเออทุกคนครับครับจะยืนว่าต้องตัดการพูดความกับผู้ชายก็ดีละก็เป็นค่อยไปที่จุดสร้างความไว้วางใจมาก่อนคือตอนเอาจริงๆนะเราไว้ใจไม่จะกับทีเดียวนะรักติดมีของอย่างของที่ต้องเอาประโยชน์ส่วนเป็นที่นะฝันนะว่าพอทำนู้นพูดให้ดีนะพูดจริงก็เปิดประชุมยอดไอ้นี่ระดับกลุ่มสุดยอดเพี้ยนกับแล้วดาวกลุ่มสุดอาจเป็นดาแล้วก็ทำมาดีกับทำเพี้ยนไปดูลง
1: ผมยังคือตอนนุชแต่ว่าคือผมเคยบอกว่ากินแล้วแทน
0: มันต้องกินอ่ะ
1: ชวนอยู่รอบผมก็ถามโอ้ย
0: ก็ไม่กิน
1: ได้กินบ้างเนี่ยกินแสบได้ปิดประตูนะร้องเรียนทับที่ดูเข้าไปทุกครั้งที่มีร้องเรียนฝากอะไรนะให้มันเป็นว่ามีวันที่มันมีเนี่ยให้เห็นตามที่อะไรเนี้ยครับก็เมื่อวานผู้ชาตินะฮะถึงแม้ว่าหมดวาระแล้วนะนะครับท่านพูดถึงถึงแม้ว่าอย่างนี้ปลูกจำขยะฝอยรุดเนี่ยนะปากจริงมันหลอกครับเขาบอกหลักเลยเนี่ยนะโรงขนแถมูลพันก็เป็นระบบปิดมีการติดตั้งบาระบบบำบัดอากาศครับต้นโดยรอบทำทุกอย่างมีพ่นมาดินสีนะฮะในต่างๆเนี่ยก็ทำต่อนท่านบอกว่าผู้ดำเนินการนะฮะตัวอย่างผมบอกค่าของเหม็นลดลงและสำหรับประชาชนเนี่ยไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาสนใจทำไมมันยังมีกลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปผมบอกต้องมา ที่มีกลิ่นขยะเหม็นเลยแม้แต่เดียวโอ้ถ้าได้นะผมคนตอนนี้ได้ยอมรับขึ้นนะว่า
0: โอ
1: ้รู้สึกมันนะรู้สึกยิ่งใหญ่ถ้าผมสังเกตดูนะรู้สึกว่าทุกเสาที่แบบบางทีขยะรถขยะไม่จะทิ้งหรือไม่รู้ว่ามันเหม็น
0: อ
1: ่ะมาดูคือต้องขยะที่ออกไปที่นู่นพื้นที่ชายชังสานู้นนะฮะขยะเยอะแต่คุณจะตูอะไรก็ตามเลยปิดมันออกมา
0: ก็นี่ไงโอกาสนี้เลยว่าที่ว่าแต่ละคนที่เปิดตัวแล้วก็เอาเรื่องนี้
1: ใช่
0: เน้นเรื่องนี้เลยดูนะ
1: เพราะว่าเรื่องเป็นวงกว้าง
0: นะเรื่องอะไรเงี้ย
1: บ้านเพื่อนอยู่เรียบตัวเวก็เหมือนจะคนไม่สนหลวงเห็นเป็นทั้งรอบเลย
0: จะไปหวังแล้วหวังกับว่าที่ปักอย่างพี่เต้ได้ไหมเพราะพี่เต้สนใจขยะจัดจัดนโยบายเนี่ยละครึ่งกับสำนักสถาบันเพิ่มพยาบาลสัญญากรรมขยะเลยพี่เต้พี่เต้เอามาหน่อย
1: เป็นอีกแนวหนึ่ง
0: เดี๋ยวอยากจะเพิ่มโรงพยาบาลสัญญากรรมให้กับคุณกรุงเทพได้สวยได้หล่อเขาบอกว่าถ้าคนเดินได้ลงวันเฉพาะนั่นแต่ทำไปหัวสายแล้วก็คนนึงนะลองนะว่าที่ประกาศมาแล้วนะทั้งหลายในน้องๆนะลองดูนะคะชูเรื่องโดยรับรองว่าคนกรุงเทพชอบแน่ๆ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะฝั่งตะวันเนาะแถวนั้น
1: ใช่ใช่ครับ
0: นะคะน่าจะได้ไปครับ

0: ปิดคลิปเดียวเมื่อวานนี้ที่ร้านชื่อร้านวันนี้เหยื่อตกปลาอยู่ที่หมู่บ้านชินลาภสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกของร่องเจ้าของแบรนด์ร้อยลี้เหยื่อตกปลาเนี่ยเขาเปิดเรื่องราวช็อกของตัวเองว่าหัวใจอยู่กลุ่มค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลับมารับประทานอาหารนอกบ้านก็ได้ถอดให้คนทำหนัก3บาทเอาไว้บนเก้าอี้นะคะปรากฏว่าที่บ้านเลี้ยงหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียนตัวผู้ตัวเมียเจ้าชาบูเจ้าอยู่78นะคะก็เหมือนนะก็รักมากหลังจากปูที่นอนให้หมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแฟนภรรยาตกใจร้องกรี๊ดสุดชีเลยเมื่อพบว่าหมากำลังเคี้ยวทองสอทองคำหนัก3บาทอยู่ปากและกลืนลงไปท้องแล้วด้วยมีเพียงแค่นวนหนึ่งเท่านั้นคือเคี้ยวไปแล้วอ่ะกลืนแล้วด้วยนะคะที่เหลือมันหาไม่เจอกวาดมันก็ไม่เจอนำที่เหลือไปช่างดูเหลือแค่10กรัมนะคะหนัก3นะคะแล้วก็หลงจากนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหมาก็พุ่งออกมาค่ะน้องรุ่งมีคนอยู่แล้วหมาก็มองนะเอาไปคลี่ก็เอาล้างก็เหมือนเริ่มเลยเอามาชั่งเพิ่มขึ้นมาจาก20กรัมก็เป็น17กรัมก็ยังขาดอยู่เยอะเลยก็ปรึกษากันว่าไปพบหมอเสลยก็เจอทองก้อนใหญ่ท้องหมาทั้งคู่เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ท้ายเชื่อไหมต้องผ่าออกนะคะต้องตัวแพทย์ต้องผ่าทองออกมาพบทั้งหมด3บาท
1: โอ้โหยุคนี้ต้องเลือกทองไว้เนาะ
0: ใช่อันนี้
1: รักน้องหมาไปทาง
0: ค
1: ่
0: ะหมาก็เจ็บปากเป็นอุทาหรณ์ว่าทองเอาไว้ต้องเอาไว้สูงสูงหน่อย
1: ใช่
0: เนี่ยนะแล้วหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมหมอสัตวแพทย์บอกว่านี่โชคดีนะถ้าอะไรรู้ไหมบางตัวเพราะหมาเนี่ยมันเล็กกินผ่าเนี่ยหมาว่าของเขาก็กินด้วยนะบางตัวไม่สามารถตัดได้ด้วยนะว่าหมาตัวนี้อายุน้อยเดือนก็เลยตายปลอดภัยทั้งทองและหมา
1: โอ้ครับผมเนี่ยก
0: ็
1: แสดงให้เห็นนะว่าทองก็สำคัญนะถึงจะต้องมาขนาดนั้นแต่ว่าไอ้หนูกินทองพ่อไปอ่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะขี้ทั้งหมดใช่ไหมรู้แล้วหมาแตกอ่ะแล้วก็ตาออกนะครับถ่ายเรียบร้อยทองได้คืนหมดนะคะ
1: จบด้วย
0: ฟังนะไอ้ที่มีทองมีทองช่วงนี้ทองมาขึ้นในนู้นเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาตั้งหนึ่งกี่พันกว่า
1: ครับโอ้
0: ค่ะครับเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้สักจะได้มีใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างเวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทที่เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดห้องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตะโคไตรมาโซนใช้รักษาน้ำกัดเท้าห้องกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาบ้างยัง
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไง
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยแต่กรรมการอาถั่วนี่แหละมาหัวลายทั้งตัวอาท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาอาท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: ชีวิตยุคนี้จะทำอะไร

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีปวดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซีฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียเซจิโคนเป็นยาสามประจำบ้านเบลซีฟอร์ดรสมินจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนสมภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงท้ายค่ะน้องโด้งเชิญค่ะ
3: ครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องความเคยชินนะพี
2: ่
3: ขับรถเนี่ยบางทีเราก็เห็นอยู่ทุกวันนะอ้าววัวตรงนี้มันเป็นว่าคนเลี้ยงวัวพามวัวมากินหญ้าอยู่ข้างทาง
2: เ
3: ราก็ขับไปขับมานะก็บางทีก็ไม่ได้ชะลอไม่ได้เบาล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ลำปางนะวัวมันวิ่งขึ้นบนถนนเฉยเลย
2: นะครับมันดีดเลยสิ
3: ดีดขึ้นมารถขับมาเบรกไม่ทันครับรถตังสองคันนะส่วนวัวไม่เหลือครับตายครับ
2: ตัว
3: ตายเลยนะฮะโอ้เบรกไม่ทันวันนี้นะครับถนนสายปากลำปางนะครับขาเข้าตัวเมืองลำปางนะฮะที่อำเภอกงขานะรถเก๋งก็ขับมาตามปกติหญ้าอยู่ข้างทางเลยนะครับวิ่งขึ้นมาบนหลวงเลยสิโอ้โหมาสองคันเนี่ยเบรกตามกันไม่ทันนะครับตึ้มอีกคันนึงก็ตึ้มตามวัวล้มเลยฮะวัวล้มส่วนแล้วเขาบอกว่าวัวเนี่ยยังมีเชือกผูกติด

0: เป็นครั้งต่อกุมภาพันธ์วันที่8ตุลาคม569นะเช้าวันนี้อยู่กับเรา2ผมเจษดาทองครับ
1: กลิซาอลิสาสิทธิวัฒน์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายอสมททุกประเทศในครึ่งชั่วโมงท้ายของงาน Good Morning Ireland ประจำสุขแบบนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะจะมาเจอกันในรายการนะคะก็สามารถที่จะมาดูบน Facebook Live ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าอยากจะเห็นหัวอัดตัวเป็นนะคะวันนี้นะคะเราดูเรื่องของ Landbridge กันต่อค่ะไปเปิดผลวิจัยนะคะ Landbridge คุ้มไม่คุ้มนะคะในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ
2: ์ครับคุณลิลาครับ
0: ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องของ Landbridge นะครับ
2: ครับดร.ว่าสมไทยประเทศไทยกำลังพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างทั้งที่ด้วยและด้วยนะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ประเด็นงานวิจัยที่ทำเครื่องแลนด์ของประเทศไทยเนี่ยใครทำไปบ้างและผลการศึกษามันเป็นยังไงเพื่อให้ประกอบกับทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยประกอบการแสดงความเห็นประกอบการตัดสินใจครับแล้วนี่ก่อนท่านดร.ครับ
0: อาจารย์ขอเสริมอาจารย์ตรงนี้ก่อนที่เราจะไปกันนิดนึงคืออย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตัดสินใจระดับประเทศอย่างโอยูมากับกัมพูชาสำคัญมากๆเนี่ยนะที่อยากจะเสริมนั่นคือว่าเวลาที่สนับสนุนรัฐเนี่ยผลักดันที่จะหรือไม่เป็นใจเนี่ยที่สำคัญมากเนี่ยคือความเป็น informed citizen
1: ค
0: ือประชาชนควรได้รับข่าวที่ครบถ้วนด้านก่อนที่จะใจอะไรซึ่งตรงเนี้ยคืออย่างก่อนหน้านี้จะมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราเป็นต้องรู้เรื่องนี้ด้วยให้เราต้องเห็นมองแตกต่างหลายในเมื่อบางคนจะมีข้อมูลเชื่อแล้วว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสิมันยกเลิกสิมันต้องสนุนสินั่นเนี่ยตรงนี้คือเห็นว่าไปเราจะต้องข้อมูลที่รอบด้านและหลากหลายเพื่อให้เห็นข้อมูลให้ครบทุกชุดตัดสินใจว่ามีข้อมูลครบในมือครับอาจารย์เสริมอาจารย
2: ์เป็นผู้ดีมากผมรับกับที่ผมอยากจะพูดต่อไปว่าผลกับผล